0: จดีโอ้โหน่าจะตื่นตาตื่นใจเลยโอ้แล้วให้มาช่องเนี้ยไม่ล้ำด้วยโอ้โหแล้วมองแล้วไม่ล้ำแบบนี้ก็ไม่น่าจะเหลือแล้วแกดู
1: เอาเต้นตัวได้ยังดูชา